0: จำนวนใบสาขาปะมูลฐานจำนวนปีนึงสาขาปะกรอมอวัตจำนวนสายสปรัมได้เมียนปะกระจอนจำนวนประมวลรอยหกสับประมวลรูปขนมนุเมียนปะกระจอนจิตจอนจิตขมายบวนรอยปรามรูปนึงปะกระจอนจิตจอนจิตจันดับใบรูปจมพวกกรรมภิบาลบกคนเล็กก็ด้วยเจียประคบทอนเทียนปะกระจนจิตจนจิตขมายพิจารณาขนมปะกระเพียดินวาได้เมียนจำนวนจีงห้าสบุญพิรอยอาสราหัดลูกหายจมพวกประคบทอนเทียนกึ่งกันแน่ก็สั่งปะก็บ้านทัวเสนาติกาจูนกันแน่กรรมติกาปะก็ด้วยเจียสหการจิมุ้ยปะกระพิกรรมอวัตนำไปตรวจปินัดประพบอบานฉบับล้อสำรับบรรจุเต่าบรรดาตาลบังก็ลักษณะนำไปปุงริประพบอยู่จนจิตจนจิตขมายจีเรียงเราคายหนึ่งเราไตรมีกันแน่ก็สั่งปะบ้านทัวเสนาติกาจูนคณะอาจารย์ไตรในคณะกรรมติกาปะอัมพีแผ่นกาประกอบกำรัดกำนัดจะแสดงดาวสาขาปะกรมอวัตในมวยในมวยอัมพีกางีบังกอประพบหนึ่งปวงริปะกจนตนตมหนึ่งนุกคณะกรรมติกาปะตามดานปีนัดจีประจำประพบมหาจนฉน้ำฉน้ำนบรรดาสาขาปะหนึ่งองกามหาจนโดยจีสมพลยุวจนสมาคมนรีสมาคมกสิกกองเสนาจนนกบาลรูปบังเรียนหนึ่งบกกลึกสกัดปีบาลเจดามดามใบบมเปะบมปอนหนึ่งอติสเนียมจูนปะปีนัดอังเกตตามระยะกาบสับสายจะสไดการเงียบปงรีปะขจรนเลอภูมิซะกรบธนะกันเนกกรรมติกาปะบานกำนัดวิธีซะจิมุลฐานคือบังกอปะระฐานสกรรมบีบเงยสรุลหนึ่งกาเลิกตึกจัดสำหรับประชาชนอ้อยบันโดสมาร์ดใดยอดดังชันเตะนโยบายบมปอนมโนสังเจตนาจมปัวปะหนึ่งคัดคอมละอัดฉบชัวดำใบบานตัวขนมจุปะบองยันทันเดยกาชนามวยปอนประบวนรอยกับศพนกรรมเล็กบุญคุมว่าอกคมดันว่าเมียนอดลำกัดเตะพญาเล็กบานจีริบบ้าอัมปีปะเดวัดตามระยะเมเรียนประปีนี้ได้บ้านโดนตาบรรสตกเมาให้บ้านตัวขนมกองตัวปะอริยะเปรดบุญชนะบกเฮย
1: rất là phấn khởi là tự hào vinh dự được đứng vào
0: ขย่มปัจจีรมเพิ่มหนึ่งเมียนโมตนาพิบนะได้เมียนกัตยโยบ้านตัวขนมตัวปะนั่งตัวบ้านกายหยุดจะตกดักการได้น้อมปีกันเนกรรมติกาตรวจปีนตปะคมผ่องใดดำใบกายลำออกหลุนไอแถมเตี้ยเนียเปิลขมุกขย่มหนึ่งบรรตอเรียนโซดบองการจำเนตดังตรึกได้นิยบายสำหรับขนุนยังพตอลเจียปิดแท้คือโฆษณาจลนาสัญญาหนึ่งปริจิจนอันวัตตามโกกามิกี้โกนโยบายระบบปะหนึ่งฉบับระบบรัฐจำนวนปะกจนวิคเมงจิตจนจิตขมายในคมดันวานีปัจจุบันเพียจันจีสมะมดขณะขณะหนึ่งจีกมรู้รหนูเพลาโลกะละอ้อเพลาท่อกะละอ้อตะตัวบ้านกาตำหนกจัดปีประจิจนดังคลายจีกตาในโยบายสนลเนมุลทันปะกจรจิจรันเมียนอธิปลิกทโลอย่างสำคัญในขนมสหกรมกันไล่ได้ปุกเกกำปงสนะเนอสะซ้อมเจสเปียนตอบชอบขดายตำหนกจัดซาบชอบจีมวยมหาจนได้เมียนศาสนาหนึ่งปะอัญญาทอหนึ่งองค์การมหาชนรวมจำนายบังกอกาเอกภพพวกหนึ่งสับสายอนุวัตโดยประสิทธิภาพในสกัดใดสำไรระบบปะในมูลฐานคลองตามระยะกรมการเงินนี้กองวัลหนึ่งสกัดใดปรัชนาสำหรับจุบระบบเนื้อมุกนาคาศาสนาศาสนาบ้านองค์การปะอัญญาท้อขดับบ้านหนึ่งดอกสายตอนเปลสมหัดพลปะกจนได้เมียนจำเนือศาสนาโจรวมอย่างสกัมขนมสกามอภีประลองประนังสนาหาจีดคณะเปลดายปุงริบรรดาตำลายบปทอสลัดทอดอลออสอาร์ในศาสนาระบบปุกเกเราเคยหนึ่งมีนอากาศเกเรียประยุทธ์ประชังหนึ่งสกามอภีสำอางเตาเลือศาสนาหายทัวสกามอภีตัวหนึ่งมีกีโกการะบบปะโกนิโยบายฉบับระบบรอดได้ทัวปะปอลดอลสึกหนึ่งพอลประโยชน์สำหรับบัพระบรอดหนึ่งประจิจนหนึ่งทวายปะปอลดอลกาตำเนตตำนงศาสนาหนึ่งทุลุงมหาสมกีประจิจเจตังมูลตัวอย่าง cứ practice cho con